0: เราได้ยินเตียนแมวว่าแก
1: แมวแมวรี
0: คนแมวรีเที่ยวกับตาเรบอนไหม
1: ในเดโซ
0: คนแมวรีเบโซอยากอะไรเดสิรักนะคนเบโซอยากอะไรเดแต่กันเดเดสิรักอยู่เดสิวูอินชิเนียริงเดบัตเมนส์ปอนเทราปตาเรียกอะไรนักีโรวูยาอินชิเนียนะเปไอคารังนิปากวักุอารอนเทมักุรินีเด็กเรกมาคาราวันตะกวัยเดปุริสตะโคสเวียไอเดปอนเฮสันกี้ขายรู้
1: เอ๊ะ
0: ฮะนั่งสโลยานกันก็มันก็ติดรอยไม่กันเดี๋ยวสุ
1: ไอ้ยาคนก็เดินเมื่อวานเนี่ยยาปนิกาติดรอยยาใครน่าว้าวใจใจนั่นสู้ใจใจอาชีพว่าใจจะไม่กูยังไอ้ปนยังวันนั้นก็ดีใจกันจะเดินอาจารย์นี่บุ้ยตอนบนสิงห์ยันที่นี่เมื่อวานเนี่ยเอาคนรับ
0: ยาครับคนเป็นกินรอนักเรียนที่งาปุ่งอายุพิเศษกินแต่ละนี่เมื่อวานเนี่ยกักปุ๊บกินนะที่เราเห็นเป็นที่ครับกินนกเตะกันแต่ละนกสปังกินที่งาปุ่งอายุเมื่อย้อนพิเศษเหมือนกันเกี่ยวกันที่นี่ก็ป่ะปุ่นเป็นเป็นน้องอมกุระก็อันนี้กูกูเรียนเป็นน้องรายนั้นนั่งกันที่เราย้อนเบอร์รีเอฟเอ็มเอชนั่นเป็นไงเบอร์รีที่นี่เมื่อวานเน
2: ี่ยเบอร์รี
0: คนเบอร์รีเกี่ยวกับตาเรบอนไหม
2: ไอ้ใคร
0: บอนดี้ใครคนเบอร์รี่บอนดี้ก็ข้างไอ้เดี๋ยวสิรักินะคนคนนั้นก็ใครเอเสาะใครรู้ข้างไอ้เดี๋ยวกันเดี๋ยวสิรักเอี่ยวตัวว่าแอนเซนิเทชันเอเนอินจิเนียริงดีพาร์ตเมนต์เอปนิกไอ้นักยูโรวีเอ็นซีเนียไอ้ก้าอาเป็นยารอยันมาคุริยันเทรันเมื่อตะใครนักวิศนันกูเอสานเกี่ยวกับใครรู
2: ้เอส
0: ไอ้นั่งสโลยันเดี๋ยวบอนดี้ก็ข้างนอกมันก็ติดรอยเหมือนกัน
2: อ่านั่งกันนั่นเรื่องนี้ตะบุฟเต็มนั่นเรื่องนี้ทาวรีนั่นเรื่องนี้อะไรเป็นอะไรเรื่องนี้อะไรเป็นเรื่องไม่ไพรเมอรี่ไอ้ยาไอ้พวกนี้ก็ยังไงเดี๋ยวเราว่าแก่ที่อาเซนก็ติดรอยอะไรแบบนี้แบบนี้อันติดรอยกับพวกนี้
0: อะไรบ้างอาชีพไงยามานอ่าอย่าครับผมก็เนี่ยปนดีกินนำกัดกิรอยปนามกัดกิรอยที่งาปงอายุกินะที่กิรอยเนี่ยขันวันเดทั้งไงเนี่ยปูรีเดียโอเคเมย์ย้อนปนดีกินไหมกันอย่าเรียตาริกีปนามกัดกิรอยนักวิญญาณสิมสิบุ่มเกี่ยวกับที่งาปนิเป็นนักรอยเนี่ยขันวันเดเด็กงาปุ่งอายุไม่เรียกเกินสปังยันในกายตระกินนกสปังยันในยารีรีกีการเดินงาปุ่นีเป็นดินนักยิ่งเกินนำกติกรอยเกินนกยันเดย้อนเบอร์รีเอฟเมจ9.9ผมตั้งใจปุ่นีพูดรอยวันว่าเกี่ยสารนาราตายเรื่องสังมุสราวัยเกี่ยมุสราวัยขันวันนาราราวนิกาคุสินเด็กงาปุ่งอายุเกียร์นี่แม่ว่าเกียยาเรียตาริกีเดปนันการาปาราบอนิกาไกเต้านกยิ่งเกลกว่าสันดอนายนารานาราเนี่ยว่าเกณฑ์การกู้สินเดียนแม่นิมวันนกรกว่าสรุปคนตกินันเดเดนจะตายอยู่เกียร์ยาริตาเดบารังอะไรกินกักติกรอยเกี่ยมันดำแม่นนำตาบรกว่ารอนายยินเดนติงอาปุ่งไปอยู่เกี่ยไอปุ่นเดบารังอะไรกินการปาราบอนกักติกรอยนักอิมเนเป็นคุยรกว่าเตมีตัวรอนีระเกี่ยอยากให้นักปนามกักติกรอยแม่ว่าเตมีตัวรอนีระนงรามยอนเมอรีเอฟเอ็มเอชนั่นปุ่นนั่นนาราวันกักกู้สายอยู่นะติกรอยเนเป็นกิรันเกิดนิกรันนงรามเกินติงอาปุ่งอายุย้อนเบอร์รีเอฟเอ็มเอชนั่นปนได้สนาตัวร้อยมาคิดเอาเกี่ยวสนาหน้าเตมีตัวมันเดี๋ยวสิโกเม kakana ko iri kita pekora kanu anu ramai kakana ko nan nangani ko karinan nangim kakana ko nan nangani ko di merurung kai tarakin gen karo akin nakas pangam te tinga pung ayo mekan karo ko itiran wanu na mga tauroin de isi ko me data kanu anu ram yon mauri FM 89.9 nam katanu ataki atang irakina ko ya.